ว่าเรื่องที่จะคุยกับคนไทยไม่ใช่เรื่องผิวเผินอยู่ตลอดไปนะมันก็มีเรื่องที่เป็นสาระก็มีนะเล็กก็สอนยากเหลือเกินโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ป.5 ป.6

แต่ว่าเรื่องที่จะคุยกับคนไทยไม่ใช่เรื่องผิวเผินอยู่ตลอดไปนะมันก็มีเรื่องที่เป็นสาระก็มีนะเล็กก็สอนยากเหลือเกินโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ป.5 ป.6

แต่ว่าเรื่องที่จะคุยกับคนไทยไม่ใช่เรื่องผิวเผินอยู่ตลอดไปนะมันก็มีเรื่องที่เป็นสาระก็มีนะเล็กก็สอนยากเหลือเกินโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ป.5 ป.6